นี้ไล่หมดอำนาจโมบายเนาะแต่ที่ฟ้าเนี่ยถ้าทำอีวาลเชเรแม้มีเจ้ามาอยู่บอกบอกฉันชิบะโฟ